0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Book Pre-sale

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: Flint 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45
2: Non-stop music
1: 10 playing hit 45 นาที

ล้มแชมป์จาก Tilly Birds X Polycat นะคะนี่คือเพลงสุดท้ายในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 แต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะก็เพิ่งจะอยู่ด้วยกันชั่วโมงแรกเองเนาะอย่าเพิ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปไหนแล้วก็ใจเย็นๆเพลงที่อาจจะ Request มา FT Sen ไม่ได้เปิดให้นี่ชั่วโมงต่อๆไปอาจจะได้ฟังแน่ๆค่ะอย่างเพลงของนนทนนเดี๋ยวเปิดให้ต้นชั่วโมงหน้าเลยเพราะว่ากำลังจะพูดถึงอีกหนึ่งงานที่นนแฟมไม่ควรพลาดเลยนะคะมาม่าพรีเซนต์นนทนน The Moment of Spectacle Arena Encore นี่เป็น Encore Show ครั้งสำคัญของนนทนนทุกคนกับโชว์รูปแบบใหม่ในบรรยากาศ360 องศา3และ4ตุ

0: 10สิงหาคมเวลา 11:00 น.ตรงที่อีเวนต์ป๊อปค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
5: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
6: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
7: จะเลิกกันพอเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น

0: ขอแค่นี้ forever and never จากปันนะคะนี่คือ flex recommended ค่ะเพลงที่หลายคนอาจจะกำลังขออยากฟังในใจ FJ Sen เปิดให้แล้วนะในช่วง flex recommended ค่ะที่ต้องขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: flex recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ทุกคนวันนี้เราเจอกันเช้าๆแบบนี้ฉันว่าเหมาะมากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการออมเงินออมเงินทั้งทีก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินวันนี้ฉันมีเรื่องนี้มาฝากกันนี่คือเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ปี2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดชั่วโมงนี้แต่ FJ Sen เติมเพลงให้ทุกคนฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะคะ10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 3เพลงนี้นะคะหลัง9โมงค่ะยังอยู่กับ FJ Center อีก2ชั่วโมงเต็มนะคะที่นี่ Flex 104.5 อยากฟังเพลงไหนอย่าลืม request กันเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ก้าสู่ปีที่13บิ๊กมอเตอร์เซล2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา21-30สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ก้าสู่ปีที่13บิ๊กมอเตอร์เซล2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา21-30สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินที่ XMAR Team ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องอยู่กับ Flex 104.5 ทั้งวันเลยเพราะว่า 4:45 นาทีวันนี้เป็นเวลาพิเศษนะคะทุกคนจะได้เจอกับหนุ่มๆ P1 Harmony หลังจากนั้นตอน 1:00 ก็จะได้เจอกับน้องๆวง Circle นะคะก็ติดตามกันยาวๆฟังเพลงกันแบบชิวๆสบายๆสไตล์วันศุกร์นะคะแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะติดตาม Flex Talk กันได้ตามเวลาที่ฉันบอกเนาะ 4:45 แล้วก็ตอน 1:00 แล้วก็ทุกช่องทางของ Flex Connect นะคะ YouTube Facebook ของเราไลฟ์ตลอดนะจ๊ะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict

0: กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยากูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจากเฟล็กซ์ 104.5 เ
2: ฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: Happy Owl ซิงเกิลล่าสุดจาก Lady ปรางนะคะก็วันก่อนมาฝากเพลงนี้กับพวกเราในช่วง Flex Talk แล้วก็เหมือนกับเป็นการสปอยเล็กๆเพลงต่อไปของโอบนิธิจะมาในเวประมาณไหนก็มีใบอยู่นะทุกคนก็ลองเดากันดูอีกไม่นานเกินรอหรอกคิดว่าน่าจะได้ฟังกันนะคะเอ๊ะยังไงนะเราเปิดเพลงของ Lady ปรางแต่ไปพูดถึงโอบเฉยไม่เป็นไรเขาคู่กันอ่ะทิ้งท้าย Happy Hour ในช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้นะคะ
1: Flex like recommended. Flex.

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่ด้วยกันต่อเป็นชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้แล้วนะคะพูดแบบนี้เพราะว่ายังไม่อยากให้ไปหรอกคือฟังกันต่อได้นะที่ Flex 104.5 แล้วก็แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดคือ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะคะต้นชั่วโมงในช่วง 10:45 Non-Stop Music ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมา

0: เรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: จบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
2: คงจะมีเป็นล้านแห่ง

0: ชั่วโมงนี้เราทิ้งท้ายในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กันด้วยซิงเกิลนี้จากปันฟีเจอริ่งกับ One Meal นะคะ Perfect
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และเมื่อถึงเวลาใกล้ๆจะ11โมงแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องมาแสดงความยินดีกับผู้โชคดีประจำวันนี้นะคะวันนี้เป็นชื่อขวัญคุณขวัญอยู่ในสายกับ FJ เซ็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณขวัญสวัสดีค่ะช่วงนี้สบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
0: คุณขวัญวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานเนาะเป็นยังไงบ้างทำงานอยู่แถวไหนคะ
2: ชิดลมค่ะ
0: ชิดลมอุ๊ยจริงๆไม่ไกลจาก Flex 104.5 อยู่เหมือนกันเนาะฟัง Flex บ่อยไหม
2: อ๋อบ่อยอยู่ค่ะเวลาทำงาน
0: เวลาทำงานใช่ไหมคะช่วยให้เราแบบกระปรี้กระเปร่าเนาะมีแรงในการทำงานทำให้เราทำได้ทั้งวันเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติที่ว่าฟังช่วงทำงานนี่คือช่วงไหนเนี่ยเที่ยงเที่ยง
2: ใช่ค่ะถึงบ้านเลยค่ะ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้มีเติมพลังด้วยสำหรับอีกหนึ่งอ๋อจริงๆจะบอกว่าเป็นหนึ่งเมนูก็ไม่ได้เนาะมีหลายเมนูเลยเดือนสิงหานี้

0: กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซอันนี้จะหอมกลิ่นกาแฟแบบชัดเจนมากกลมกล่อมมากนะคะถ้าคุณขวัญได้ฟังแบบนี้แล้วจริงๆใจเทไปทางไหนปกติเป็นสายเข้มหรือว่าเป็นนุ่มๆ
1: น
0: ุ่
1: มๆค่ะ
0: นุ่มๆเนาะงั้นลาเต้เนาะเดี๋ยวทานคู่กันพร้อมกับเจลาโต้จากมอโต้ด้วยเป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่โอ้โหเขามีหลายเมนูยอดฮิตเดี๋ยวจะมีทั้งสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้นะคะยังไงยินดีกับคุณขวัญมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกับพวกเรานะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะรบกวนเท่านี้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะผู้โชคดีของเราในวันนี้นะคะที่อยู่ในช่วงของการทำงานเนาะทุกคนก็ยังมีโอกาสได้มาคุยกันกับ FJ Zen นะคะเซนขอย้ำอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับเบอร์ดี้แล้วนะนอกเหนือจากเบอร์ดี้ก็จะได้มอลโต้ไปด้วยเนาะจะมีทั้งสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่ตัวตึงสายชีสเค้กชอบแน่นอนแล้วก็ยาคูปีโป้ที่อีกหนึ่งรสยอดฮิตเลยนะก็คือต้องยกให้รสนี้นะคะก็อยากได้ทั้งหมดเนี้ยฟรีๆฟินๆยกออฟฟิศเพราะว่าชิมคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะคะแบบคุณขวัญเลยทุกคนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันที่application Flex Connect มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีตลอดทั้งเดือนนี้ซึ่งเหลืออีกแค่ไม่กี่วันต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Leg recommended this week ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี mean feed Thai of bus because of you I shine

0: ตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจากมีน featuring Thai of Bus นะคะดูแลทุกคนเรื่องเพลงมาจนถึงท้ายชั่วโมงนี้ในช่วง Flex Recommended แล้วอยากจะดูเรื่องสำคัญที่หลายๆคนต้องตั้งใจฟังนะคือเรื่องน้ำมันนะทุกคนและยิ่งใครที่เติม E20 อยู่แล้วค่ะฟังทางนี้เลยขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะคะกับบางจาก E20 S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดค่ะทั้ง S Duo Purifierและ S Turbo Modifier นะคะทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมและแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มกันได้ที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศแล้วค่ะฝากเอาไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวบางคนกำลังขับรถอยู่ด้วยใช่ไหมต้องขอขอบคุณค่ะบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: วันนี้เราเจอกันช่วงเช้าแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าเลยนะวันจันทร์เวลาเก่าของ FJSEN 5โมงเย็นถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ทุกคนอยู่กันต่อได้นะ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการ Let's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ลูปฉันจึงวนกลับมาจากเอเชียเซเว่นครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 Happy Friday นะครับชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 เป็นเวลาที่ชาว Flex ทุกคนจะได้เจอกับ FJ พิมพ์นั่นเองมาแล้วนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นวันที่ไลฟ์สตูดิโอของเรานะฮะจะครึกครื้นเป็นพิเศษเพราะว่ามีศิลปินถึง2เบอร์นะครับจะมาเยี่ยมเยือนรายการ Flex Talk ของเราถึงไลฟ์สตูดิโอของเราเลยนะครับเริ่มกันที่ 4:45 นาทีเจอเลยครับเราอิมพอร์ตตรงจากประเทศเกาหลีใต้ฮะวง P1 Harmony นั่นเองซึ่งพวกเขาจะมาโปรโมทนะครับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งบอยแบนด์สัญชาติไทยนะครับน้องๆวง Circle ตอนเวลา 1:00 ตรงก็ FJคอปเตอร์รับจบนะฮะสัมภาษณ์ทั้ง2วงเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทูนอินเข้ามาแล้วก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนะครับมาอยู่กับ FJ พิมพ์ก่อนมีเพลงฮิตๆได้เตรียมไว้รอทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจัดไปเลย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำส

แฟนกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group P

0: ช่วงนี้เนี่ยมาทีมชวนศิลปินนะครับแล้วก็นักแสดงมาร่วมคอลแลบกันร้องเพลงกันรัวๆเลยนะฮะรวมถึงเพลงนี้ด้วยขอวอนฟ้าจากเนยซินยอริต้าเอ็กซ์มาทีมครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับก็จะเป็นแพรวานิชาพัฒน์นั่นเองนะครับกับเพลงอันดับแรกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเพลงซ้อมมีแฟนด้วยสำหรับใครที่อยากไปฟังนะครับเข้าไปฟังกันได้เลยที่ช่อง YouTube ของมาทีมนะแล้วJ Pimก็อยากจะมาแนะนำเพลงนี้นะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับชาว Flex ทุกคนในชั่วโมงหน้านะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่เรียบร้อยแล้ว

0: ฟังทั้งนั้นเลยนะฮะและล่าสุดนี้ก็เหมือนได้ข่าวมาด้วยว่าโบกี้ไลออนอาจจะเป็นหนึ่งในโค้ชคนใหม่ในรายการ The Voice หรือเปล่านะฮะเห็นปล่อยภาพทีเซอร์ออกมานะครับว่ามีโค้ชถึง8คนเลยทีเดียวซึ่งแฟนๆก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับแต่แน่นอนครับมาตรฐานของรายการนี้ตึงแน่ๆครับส่วนชั่วโมงหน้านะครับ FJ Team ได้เตรียมเพลงไว้รอชาว Flex ทุกคนเรียบร้อยแล้วยังไงก็ Stay Tune ฟังกันต่อกับ FJ Team ที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีควอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26กันยา Lido Hall 2กดบัตรที่ Ticket Melon
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: นั้นคือเพลงสิ่งของจากวงเคลียร์ครับก่อนที่เราจะไปต่อกันในทางออนไลน์นะชาวเฟล็กซ์ทุกคนมีใครเป็นชาวนนท์แฟมกันบ้างไหมฮะหลายๆคนน่าจะรู้ดีนะครับนนทนนท์กำลังมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอังกอร์คอนเสิร์ตกับนนทนนท์ใน Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์ในบรรยากาศเวที360องศา3และ4ตุลาคมนี้ครับที่ Impact Arena กดบัตรพร้อมกันนะครับในวันอาทิตย์ที่30สิงหาเที่ยงตรงทางอีเวนต์ป๊อปนะครับแล้วสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนถ้าอยากไปลุยกันต่อยาวๆแบบนอนสต็อปหลังจากนี้นะครับมาต่อกันได้เลยในทางออนไลน์ไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ได้ www.flexconnect.net ครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: Me Strong
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: ิงเกิลล่าสุดจากวงเมอร์ที่เพลงนี้ชวน Black Heart มาฟีเจอริงด้วยนะครับกับเพลงขึ้นใจหรือว่า 3AM Call คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะลากันไปในชั่วโมงนี้และเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับใครที่เป็นสายของหวานผมบอกเลยว่าคุณจะรักคลื่น Flex 104.5 ของเรามากๆและกิจกรรมนี้ด้วย Flex Delivery ครับเราขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบนะครับกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆนะครับเพิ่มความกรุบกรอบในทุกคำและยาคูปิโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปิโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินกันแบบยกออฟฟิศไปเลยแล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่นะครับให้ไปด้วยนะครับใครอยากฟินกับเมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆนะครับย้ำว่าฟรีๆนะแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเราที่นี่ Flex 104.5 แล้วแหละครับ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: โคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ช่วงนี้ชีวิตของพี่ก้อยนี่เดินด้วยความรักจริงๆนะฮะสวีทชำเลยออกโซเชียลนะครับของพี่ก้อยนะครับแล้วก็พี่ทิมพิธานั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักนะฮะดูเคมีเข้ากันสุดๆเลยอ่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากรุงเทพของเราเป็นเมืองคอนเสิร์ตจริงๆก็เลยไม่อยากให้พลาดนะฮะสำหรับสายคอนเสิร์ตกับ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Audi ร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงวันที่26กันยาครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรได้แล้วนะครับที่ Ticket Melon นะ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที T-Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆ

0: คือซีเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Select Recommended
3: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ขอแค่นี้ Forever and Ever จากปันครับเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ปันได้ฝากไว้นะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ทางธรรมนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วล่าสุดก็มีคัมแบ็กโชว์ด้วยที่ Central World กลับมาแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ได้มาร้องเพลงนี้สดๆให้แฟนๆได้ฟังกันในคัมแบ็กโชว์ที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งล่าสุดปันก็ได้ไปฟีเจอริ่งกับอีกหนึ่งศิลปินที่ New Gen Gen Z และมาแรงมากๆอย่าง Black Heart เพิ่งปล่อยไปเมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วเองกับเพลงได้โปรดอยู่ตรงนี้นะครับแฟนๆก็รู้สึกว่าปันไม่ได้หายไปไหนเลยนะเพราะว่ามีผลงานที่ทำเป็น EP สั้นๆนะครับฝากไว้ 3-4 เพลงก่อนไปบวชกลับมาก็มีผลงานไปฟีเจอริ่งกับ Black Heart เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงกำลังรอผลงานใหม่ของปันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าปันมีเพลงใหม่ๆมาอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยว FJ พิมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันที่นี่ที่แรกเลยที่ Flex 104.5 นะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SEO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20 SEO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับวันศุกร์แบบนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกลับมาเจอกันในอาทิตย์หน้าด้วยนะครับผมปกติวันพุธถึงวันศุกร์นะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันนะครับในวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.จนถึงบ่าย 2:00 น.แล้วก็วันศุกร์ยาวๆไปเลยนะครับ 11:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นนั่นเองวันพุธก็ไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมี FJ ญี่ปุ่นมาดูแลทุกคนในวันพุธหน้าแทนนะครับแล้วก็ FJ ญี่ปุ่นกำลังจะมาดูแลทุกคนต่อด้วยตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นและได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ 3 เพลงนี้ในช่วง1045 non stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็ม

0: รอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

ก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่อยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

10เพลงฮิต45นาทีพี่เฟล็กซ์ 104.5

0: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้อนรับกันด้วยเพลงนี้เลยนะจ๊ะชาว Flex ตรงกับใจจากพี่ตู่ภพธร X-Smart Team เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะทุกคนครับวันนี้ Stay Tune อยู่กับคอปเตอร์กันยาวๆเลยนะจ๊ะ6ชั่วโมงกันเลยทีเดียวในวันนี้นะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสนุกสนานแน่นอนครับเตรียมตัวเลย Flex Talk ของเราครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับ P1 Harmony
1: wow.
0: ใครเป็นพีซไทยก็เตรียมตัวกรี๊ดกันได้เลยนะจ๊ะรวมถึงช่วง1ทุ่มด้วยครับกับน้องๆวง Circle เนาะกับเพลงใหม่ล่าสุดอย่างเพลง Harmony นะจ๊ะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแน่นเอียดครับเพราะฉะนั้น Stay Tune กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะและนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ชาวเฟล็กซ์เคยเป็นไหมครับว่าคนบางคนเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยยิ่งรู้จักยิ่งค้นพบว่ามีอะไรให้เราเนี่ยตกหลุมรักเพิ่มขึ้นทุกวันเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำความรู้จักเขาไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดเลยและนี่คือซิงเกิลล่าสุดครับจากวง Rooftop Tea Copter เนี่ยชอบมากๆเลยนะอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังจริงๆครับเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับเพลงนี้อยากรู้จักไม่รู้จบ LSU จาก Rooftop อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended นะครับและ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ Flex like Recommended Flex Flex Next Hour ต้นชั่วโมงหน้า 10:45 Non-Stop Music 3เพลงนี้ครับได้ฟังกันแน่นอนนะตามใจจาก Fellow จำได้ว่าลืมครับจากวิลเลียมจักรพรรดิคนข้างๆจาก25 Hour

0: Flex, Flex, Next Hour.
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
7: ตักเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
8: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
9: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
10: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
8: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
4: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music.

0: ช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันนะเนาะเดี๋ยวก็ปล่อยๆบ้างเดี๋ยวก็ตกหนักบ้างก็รู้สึกว่าแบบบางทีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้จะชื่นชอบฝนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้ามีเธออยู่ในร่มคันเดียวกันเราก็อาจจะชอบ นี่คือเพลง Rain Zone ครับจาก Mayra featuring C9เลือกไว้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงที่2ของเรากับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชาว Flex อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมนะจ๊ะ Request ขอเข้ามาได้ด้วยเนาะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
3: ไม่ให้สอนท้าย
2: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะ
3: ไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ I Need Thailand
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
9: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: จบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Lake recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ซิงเกิลจากวงมีนครับที่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเปิดเลยเนาะจาก4 chapter ที่เป็นเรื่องราวต่อกันครับ4เพลงเนาะซิงเกิลนี้มีชื่อว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You จากวงมีนซึ่งเพลงนี้ครับก็ได้น้องไทยจากวง Bus Because of You I Shy นะฮะมาร่วมฟีเจอริงไว้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended Lycopter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ชาวเฟล็กซ์ครับจะเริ่มออมเงินง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้เลยนะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะ

0: สมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้ทุกคนเนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้นะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ชั่วโมงหน้านะแฟนๆของหนุ่มๆ P1 เตรียมตัวกรี๊ดกันเอาไว้ได้เลยนะอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับพวกเขากันที่ Flex Talk ของเราเตรียมฟินกันได้เลยนะจ๊ะส่วน3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ1045 Nonstop Music แฟนเก่าคนโปรดจาก Slap Kiss ครับที่ขั้นหนังสือจาก Boogie Lion Featuring พี่นนท์ชนนท์จะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอก Serious

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับนี่คือผลงานจากพี่ V Village Warrior นะจ๊ะเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยกับเพลงนี้ครับ Wanna Be Yours อยากให้เธอรักก็เหมือนที่ FJ Copter นะจ๊ะอยากจะให้ชาว Flex ทุกคนเนี่ยรักเรานานๆเลยทุกคนครับใครเป็นสายคอนเสิร์ตเนี่ยห้ามพลาดเลยนะ Little Life House Nostalgia Replay Presents Audi ครับร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาทุกคนเนี่ยกลับไปอย่างช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงครับ26กันยานี้ที่ Lido Connect Hall 2นะจ๊ะบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทครับสามารถกดบัตรได้แล้วนะวันนี้ที่ Ticket Melon นะจ๊ะชาว Flex ครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ทุกคนครับ Flex Delivery ของเรานะคอปเตอร์ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ขวัญอีกหนึ่งรอบด้วยนะจ๊ะเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมของเราในเช้านี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้คุยสายกับ FJ Sen เป็นที่เรียบร้อยเนาะยินดีด้วยมากๆเลยครับได้ฟินฟรีไปเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้แล้วก็เจลาโต้จากร้านมอลโต้ด้วยเดี๋ยวมารีแคปให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังอีกหนึ่งรอบว่าสิงหานี้ Flex Delivery ของเราเสิร์ฟอะไรให้ทุกคนได้ฟินกันบ้างฟินกันยกออฟฟิศเลยครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมครับรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครเป็นคอกาแฟตัวจริงนะฮะแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากร้านมอลโต้ครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้นะจ๊ะใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆเลยนะก็ง่ายๆเลยครับแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect เนาะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วที่ Flex 104.5นะจ๊ะยังไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยและเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรอแล้วเนาะที่จะได้ไปพูดคุยกับพีวอเนาะโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยครับอดใจรออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะรอติดตามกันได้เลย Flex Talk ของเรา
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Leg Recommended This Week
1: Mass On Taste

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ตอนนี้ครับถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรอคอยแล้วนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่ Flex 104.5 แล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลที่ Flex Connect ด้วยนะจ๊ะวันนี้ FJ Copter นะกับรายการ Flex Talk ของเราเชื่อว่าครับวันนี้หัวใจของแฟนๆชาวพีซไทยเนี่ยแล้วก็ทีมงานของเราก็คือตื่นเต้นแล้วก็เต้นแรงมากเพราะว่าพวกเราครับได้รับเกียรติสุดๆเลยนะฮะจากบอยแบนด์แถวหน้าที่สื่อต่างชาติเนี่ยทั่วโลกเขาแบบว่ายกให้เลยว่านี่แหละคือฝีมือระดับแถวหน้าจริงๆครับและตอนนี้พวกเขาอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วนะฮะขอต้อนรับ P1 Harmony น่ารักมากๆแล้วก็หล่อกันมากๆเลยครับผม
1: น้อมู่ชายจังเกียบชีช็อตเตล
2: อ๋อขอบคุณ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้พีวอนแล้วก็แนะนำตัวกับชาวเฟล็กซ์กันเล็กน้อยก่อนดีกว่าครับ
1: ตอนทันเชนสับตอบจะไปเรีย
2: กสวัสดีครับพระเจ้าเดี๋ยวจะดูสมาร์ทวิวเซ็ต
3: plus everything
2: สวัสดีครับ we are P1 Harmony
0: โอ้โหยังไงก็ตามแต่ฝากชาวพีซนะครับทุกคนเลยที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะฮะติดแฮชแท็กให้พวกเราหน่อย Flex 1045 XP1 Harmony นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเจาะลึกกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับ P1 แบบเต็มๆนะฮะขอย้อนความปังให้ฟังนิดนึงเพราะว่าทัวร์นี้ครับ2026 P1 Harmony Asia Stage Be Unique เพิ่งจะประเดิมสเตจแรกกันไปเนาะที่ไทเปเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมครับ
1: 일단 이번 비유니크는 첫 번째 무대는 대만에서 하셨죠.
2: 네.
0: 그렇죠. เรียกได้ว่าผมเห็นกระแสในออนไลน์แล้วบอกว่านี่แหละคือโชว์ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับแบบว่าแถวหน้าของวงการจริงๆครับแล้วตอนนี้ก็แหมอิจฉาคนไทยเหมือนกันนะที่พรุ่งนี้เนี่ยจะได้ดูแบบว่าสเตจของ P1 แบบเต็มๆแล้วที่กรุงเทพบ้านเราเลย
1: 반응을봤는데너무좋았어요대만공연그래서내일공연도되게기대하고있습니다
2: 아감사고맙다
0: 오늘은아락막래아감사합니다
2: 아감사합니다
0: พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันคอนเสิร์ตใหญ่ของ P1 แล้วในทีม Be Unique ครับเพื่อให้พีซไทยทุกคนที่รออยู่นะฮะรู้จักแล้วก็สัมผัสถึงความน่ารักของทุกคนกันก่อนเดี๋ยวให้ P1 ทุกคนเนี่ยทักทายทีละคนนะฮะ
1: 이제각자자기소개부탁드릴게요
4: 네여러분안녕하십니까피원하모니지웅입니다
1: สวัสดีค่ะจีอุงพีวอนฮาร์โมนีค่ะ
0: จีอุงครับ
5: สวัสดีครับพีวอนฮาร์โมนีอินทักอิมิดา
1: อินทักครับ
0: ครับผม
6: สวัสดีครับพีวอนฮาร์โมนีคิโอครับ
0: เ
7: ย่สวัสดีครับพีวอนฮาร์โมนีโซลครับ
8: เย่안녕하세요พีวอนฮาร์โมนีเทโออิมิดาขอบคุณ
1: ค
8: ่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องมินทาโอค่ะที่มีที่ได้เจอทุกคนครับ
0: ครับผม
9: สวัสดีครับพี่น้องมินิจงศพครับ
0: ได้รู้จักกับ6หนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่คอปเตอร์ได้เจอกับ6หนุ่มนะฮะมีความน่ารักมีเสน่ห์แบบว่าล้นออกมาจากแบบแค่ทุกคนเนี่ยทักทายผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากรู้จักพวกเขามากขึ้นแล้วครับ
1: 인사만으로도매력넘쳐요
2: 진짜요
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับจริ ง
1: จริงเลยอ๋อ
0: This is my first time that I interview with a K-pop group.
2: Wow, wow. Really?
0: Yes. Mostly I interview with a T-pop group.
2: Okay.
0: But this is my first time that I know you guys and see you guys. And I like, wow, this is, oh my God, this is amazing. I must, I mean, that experience ที่แบบไม่เคยเจอมาก่อน
1: อะไรเงี้ยไม่ชวนเขียงอเมริกา
2: ว
1: ้
2: า
1: ว
2: อ้าวขอบคุณยองกังอินมิดา
1: เป็น
2: ออนเนอร์
1: เ
4: ป็นยองกังช
1: ม
4: มี
1: เป็นครั้งแรกสำหรับพวกเขา
0: อ๋อแต่ว่า this is my your third time here in Thailand right
6: yes I think so
0: ก็เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปทำความรู้จักกับ P1 กันต่อนะฮะเดี๋ยวให้ทาง leader ก็ได้ครับผมแนะเขาเรียกว่าฝากถึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้กันก่อนดีกว่าครับ
1: 그러면일단내일공연에대해서한마디부탁드릴게요대표로리더분

0: 제가요? 네, 이제 저희가 앨범 유니크를 냈는데요. 이제 유니크답게 이제 비유니크까지 이어서 피아노 얼마나 유니크한 그룹인지 이제 팬들이랑 좀 더 가깝게 보여드리고 싶은 공연이라고 생각해 주시면 될 것 같고요.
1: ก็เรากำลังนี้ได้ปล่อยอัลบั้มยูนิคออกมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับคอนเซ็ปต์บียูนิคออกมาด้วยเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าพี่วันฮาร์โมนีเนี่ยมีความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขนาดไหนแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนได้มาใกล้ชิดกับแฟนๆด้วย
0: 그리고 진짜 유니크한 피아노의 모습을 많이 보여드릴 것 같으니까 많이 보러 와주시면 감사하겠습니다.
2: แล้วก็ในเซตลิสต์เนี่ยก็จะมีเพลงที่แบบยูนิคมากๆเลยจากอัลบั้มใหม่เยอะเลยด้วยแล้วก็จะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆของพีวันฮาร์โมนีเยอะมากๆหวังทุกคนจะมาสนุกในการพรุ่งนี้เยอะนะครับ
3: โอเคครับเพราะฉะนั้นนะฝากชาวพีซทุกคนด้วยนะฮะยังกดบัตรกันทันเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เนาะกับ B-Unique Asia Tour ของหนุ่มๆพีวอนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขากันต่อครับในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะจ๊ะ
4: Flex Talk. Okay, ครับ แล้วตอนนี้ครับ I don't care if I meet you.

0: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะผลงานจากวง Hers ครับนี่คือเพลงทุกความหมาย You Request มาก็จัดให้เลยนะครับตามคำขอนะจ๊ะชั่วโมงนี้ยังคงอยู่กับ FJ Copter นะจ๊ะและเราจะอยู่กันยาวๆจนถึง2ทุ่มเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้น Stay Tune ห้ามเปลี่ยนหนีไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเมื่อสักครู่เนี่ย Flex Talk ของเราก็ได้ไปพูดคุยกับหนุ่มๆ K-pop ครับ P1 Harmony ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ FJ Copter เนี่ยได้เจอหนุ่มๆแบบใกล้ชิดเลยเข้าใจเลยว่าทำไมแฟนๆชาวไทยเนี่ยถึงอยากแบบว่าให้หนุ่มๆ P1 เนี่ยกลับมาจัดคอนเสิร์ตอีกเพราะว่าโอ้โหเสน่ห์ล้นเหลือจริงๆซึ่งพรุ่งนี้ครับคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาเนาะ Be Unique เนี่ยก็ฝากแฟนๆเนี่ยไปให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะกดบัตรกันได้นะแต่ว่าวันนี้ Flex Talk ของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะเดี๋ยวช่วง1ทุ่มกว่าใครเป็นแฟนคลับ T-POP ครับวง Circle เนี่ยเขาจะมาพูดคุยกับเราสดๆเช่นกันพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า Harmony รอติดตามกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้เนี่ย FJ Copter คุยกันยาวๆแน่นอนเลย
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: มื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: Flex Lake Recommended
0: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: 4สัปดาห์ครับกับยอดวิวบน YouTube 6.5 ล้านวิวนี่คือสิ่งที่การันตีได้ว่าคนที่ยังไม่ move on เนี่ยมันเยอะจริงๆผลงานจากวง MERS ครับซึ่งได้ Black Heart มาร่วม featuring ด้วยในเพลงนี้นี่คือเพลงขึ้นใจ 3AM Call อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะเป็นคนนึงเหมือนกันที่เป็นแฟนเพลงของวง MERS ครับก็ชอบมากๆเลยสำหรับเพลงนี้นะทุกคนครับขอบคุณด้วยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้นชั่วโมงหน้าครับกับ1045 Non-Stop Music ได้ฟังกันแน่นอนสำหรับ3เพลงนี้ครับร่มสีเทาจากวัชราวลี Time Flies จากพี่นนท์ชนนท์ฟีเจอริ่งพี่เจฟซาเดอร์ครับให้ลืมได้ง่ายจาก Slapkiss

0: อิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
2: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานมากๆแล้วอ่ะคือถ้าไม่ได้จัดวิทยุเนี่ยเอาจริงลืมไปเลยว่าเคยชอบเพลงนี้มากๆจำได้ว่าช่วงตอนป.3 ป.4 คือชอบพี่แพรวคณิตกุลมากๆเลยเอาจริงแม้พูดขนาดนี้รู้อายุเลยเนาะผลงานจากมิสเตอร์เลซี่ครับฟิชเชอริงพี่แพรวคณิตกุลนะนี่คือเพลงคิดถึงนะเลือกมาให้วัยรุ่นชาวเจน Y ขึ้นไปเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะสำหรับเพลงนี้ อย่าลืมครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็รีเควสต์ขอเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรากันด้วยนะจ๊ะพูดถึงวัยรุ่นเจน Y เนี่ยก็ใครเป็นสายคอนเสิร์ตเนาะก็ห้ามพลาดเลยครับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับรวบย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาทุกคนเนี่ยกลับไปอย่างช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะจ๊ะ26กันยานี้ครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรกันได้แล้วนะที่ Ticket Melon นะจ๊ะชาว Flex
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz และ Love Is Entertainment

ครับเพลงนี้นะมีแค่ลิริกส์วิดีโอเท่านั้นครับแต่ลิริกส์วิดีโอเนี่ยยอดวิวบน YouTube ปาไปแล้ว 7.1 ล้านภายในระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเรียกได้ว่ามาแรงมากจริงครับแล้วก็มาพร้อมกับ EP ของเขาเนาะ Why I'm Away ด้วยนี่คืออีกหนึ่งซิงเกิลครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังเช่นกันขอแค่นี้ Forever and Ever จากปันแนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะจ๊ะสำหรับ2เพลงนี้ครับ

และแน่นอนครับใครที่เป็นแฟนคลับสายทีป๊อปนะครับรอไปเจอกับพวกเขากันเลยนะจ๊ะหนุ่มๆวง Circle ครับกับซิงเกิลใหม่ที่ได้ฟังกันด้วยกับเพลงนี้ Harmony

0: รอพูดคุยกับพวกเขากันเลยนะจ๊ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุธแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
3: ์สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาร่า
1: โอเคครับ Flex Talk ของเรานะฮะยังคงอยู่กับ FJ Copter ในวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคึกคักมาก K-pop กันไปแล้วมาถึงคราวของ T-pop กันบ้างบอกเลยครับว่าหนุ่มๆวันนี้เนี่ยเขามาใน energy ที่แบบว่าโอ้โหสดใสมานะทำให้เมื่อกี้ผมตื่นเลยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกำลังจะหมดแรงหรือเปล่าแต่ว่าได้รับ boost energy มาเรียบร้อยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอกับพวกเขานะฮะผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Flex 104.5 ของเราและช่องทางออนไลน์Flex Connect นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ Facebook หรือว่า Subscribe YouTube เนี่ยฝากด้วยนะ Flex Connect ของเราทุกช่องทางเลยบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้อง move on กันทีเดียวครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราช่วง Flex Talk เนี่ยจะมาทำให้หลายๆคนตกหลุมรักซ้ำไปซ้ำมาเป็นวงกลมเหมือนชื่อวงของพวกเขาเลยนะฮะผ่านผลงานเพลงนี้นะที่เมื่อกี้ได้ทุกคนได้ฟังกันไปครับเหมือน Masterpiece ในทุกๆเพลงเลยและล่าสุดพวกเขาเนี่ยจะทำให้ทุกท่วงทำนองครับของ Harmony มีความหมายและก็เพราะกว่าทุกคนเคยฟังมาแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพวกเขาพร้อมกันนะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของพวกเราด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำครับโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะฮะและใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ครับ Black and Crab ลองแล้วจะชอบและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับขอต้อนรับ6หนุ่มวง Circle
2: สวัสดีครับพี่ป๊อป
1: วันนี้มาด้วยความสดใสมากๆในทีมชมพูแดง
3: ใช่ครับ
1: เฮ้ยทำไมวันนี้มันต้องมาในทีมชมพูแดง
3: วาเลนไทน์ครับ
2: ผมข้ามไปไกลเลยฮะเนี่ย
1: โอ้นี่ก็เข้าใจว่าเดือนสิงหาคมตลอดนี่ February เหรอเนี่ย
3: Yes
1: เยอะโอเค
3: เราสร้างได้ครับไงมูดแอนด์โทนมันจะได้ lovely
4: ใช
3: ่
4: ว
3: ัน
4: นี้ฮาร์โมนีเราสดใสไง
1: ใช่ไ
4: หมใช่เขาเลยนัดกันสนับว่าเฉดๆนี่แหละแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นสามสาววันนี้เหมือนกันนะ
2: เฮ้ยสุ่มมาคือตอนแรกเขาก็มีตอนแรกก็เหมือนนัดกันเองว่าแบบชมพูกับแดงนะแต่สรุปว่าไม่ได้นัดนะว่าใครแบบใครวันนี้ใส่3หรือว่ายังไงหรือเปล่ามาเนี่ยใช่
3: ก็เลยมีทรูสจีน
5: หลุดมา
2: ทรูสจีน
1: เฮ้ยแต่ว่าใส่สีอะไรประมาณนี้แล้วขึ้นนะพรีเซนเตอร์สีประมาณนี้เข้าน้องๆได้เลยนะครับผมที่บอกก่อน
3: ทำได้ตลอดนะครับผม
1: เดี๋ยวให้ทักทายคนฟังทางบ้านก่อนก็เดี๋ยวทักทายกันแบบเป็นวงแล้วกันเนาะแต่ว่าเรามากับเพลงฮาร์โมนีทั้งทีก็เอาให้แบบว่าแนะนำตัวทีละคนแบบมีฮาร์โมนีด้วยแล้วกันเมื่อกี้พวกคุณซ้อมกันแล้วแล้วผมก็ได้ฟังกันแล้วด้วย
4: เอาวงก่อน
2: 3 2 1
6: สวัสดีครับพวกเรา Circle
2: ครับผมก็เริ่มต้นด้วยสวัสดีครับแซม Circle ครับ
1: เดี๋ยวก่อนขอโทษคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเมื่อกี้ที่ซ้อมกันไม่ใช่แบบนี้เมื่อกี้ตอนที่ซ้อมกันมันต้องเป็นชื่ออ ๋
2: อ
1: ไ
2: ม่ใช่
4: ม
2: ัน
4: จบคร
2: ับ
4: ผมก็บอก
2: มันก็แบบว่าต้อง
7: ไปแล้วเรียบร้อย
2: ใช
4: ่ไ
2: ม่ปลอดภัยอ่ะแซมเซอร์เคิลอย่างเงี้ย
1: เ
2: มื่อกี้พี่แซมวอร์มเสียงให้พวกเราด้วยไง
1: วอร์มเสียง
2: อีกรอบเหรอครับ
1: อีกรอบ
2: สวัสดีครับแซม
1: ไปเถอะครับ
7: เอาจริงๆ
1: ถ้าแนะนำตัวกันแบบนี้ทุกคนนะผมว่าวันนี้เราจะได้คุยกับน้องๆเซอร์เคิลประมาณ2ชั่วโมงคนต่อไปมา
8: สวัสดีครับ
6: พา
3: เฮ้ยโอ้ยแกดึงพิชแน
7: ่ฝึกปอดฮะ
3: โอเคฝึกปอดได
1: ้คนต่อไป
9: สวัสดีครับผม
2: เล
7: ออนไปไหนฮะ
9: สวัสดีครับผมเลออนครับ
2: อ้าว
9: สั้นๆไงไม่ประสาน
7: อ
9: ่ะ
7: วันนี้ทำ
9: ไ
7: ม
9: คุณเหรอ
10: เมื่อกี้มีสูงมาละสูงลงไปสูงอันนี้สูงมาลงเนี่ย
1: สูงมาลง
3: สูงมาลง
1: เล
3: ย
1: สูงมาลงคือเป็นแบบวู้อย่างงี
10: ้ใช
9: ่สวัสดีครับผมเ
2: บเ
4: บจ
2: ำ
4: ได้เหรอ
2: คุณอาเอาผม
10: ไม่มี
7: คุณมีอะไรใหม่ๆไหม
2: อุ้ยเกียร์ละผมต่ำปกติผมจะเป็นต่ำแบบต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได
4: ้
2: โอเค
4: งั้นเอกคนสุดท้ายนี่ต้องสูงสุดเลยนะ
2: ได
4: ้ชมพูเนี่ยเนาะ
2: ได้
10: ผม
2: ครับสวัสดีครับผม
11: เพ
4: สูงพอยัง
7: สูงนะสูงเราหมดเวลากันยังขอพบก่อน
2: ยังไม่ครบรีบไปไหนฮะ
7: ดูมือดีๆเพราะว่าเมื่อกี้เรามีหยุดอันนี้ใช่เดี๋ยวดูมือดีๆนะ
1: โอเค
7: สวัสดีครับผมติวเตอร์

0: สุดยอดทั้งแม่ไม่อยากจะ
1: ลมหมดพอดีเลย
2: ครับพี่ไม่น่าเชื่อว่า energy ของ circle จะสนุกสนานขนาดนี้เริ่มเห็นภาพแล้วว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงต่อไปที่เราจะคุยกันเนี่ยพี่จะต้องเตรียม energy ไว้เยอะมากจริงๆอ่ะมีสาเหตุที่ให้แนะนำตัวแบบนี้เพราะว่าตามคอนเซ็ปต์เพลงใหม่ Harmony ที่มาโปรโมทกันวันนี้เนาะก็มันบอกว่าทำนองของเพลงเนี่ยจะเพราะมากขึ้นเมื่อมีเสียง Harmony เมื่อมีเสียงมาประสานด้วยอันนี้อยากให้ทุกคนตัวแทนก็ได้นะเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังหน่อยว่าไอเดียนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้าง
3: ครับผมก็จริง

0: เพลงเนี้ยมันมาจากการที่พี่โปรดิวเซอร์อะครับพี่แอมกับพี่ฟอร์ดเขาเห็นพวกเราว่าแบบเออพวกเราเนี่ยมีเสียงที่แตกต่างกันมากๆทั้ง6คนเนี้ยแต่ว่าพอมาร้องรวมกันแล้วอะมันจะมีความแบบไพเราะมากขึ้นมากกว่าการร้องเดี่ยวๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเออการใช้คำว่าฮาร์โมนีเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถสื่อความหมายได้ง่ายที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดครับผม
1: ก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเนาะอ่ะอย่างที่รู้ครับว่า Circle เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่อง performance อันนี้เคยแอบดูอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าแบบเป็นวงหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของ performance มากๆเลยแต่พอถึงเวลาที่ต้องโชว์ความสามารถด้านการร้องก็ทุกคนเสียงสูงมากนะเอเวอร์เรจของวงพี่ว่าเป็นวงที่เสียงสูงแล้วเพลงร้องตามยากประมาณนึงเหมือนกัน
2: ครับเจอก็ว่ายากยากอยู่ทุกวันนี้แหละ
1: ตัวนักร้องเองก็รู้สึกยากแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็เพลงนี้ก็ถือว่าเหมือนจะเป็น challenge ใหม่ๆสำหรับแต่ละคนด้วยไหมอยากแบบให้แชร์มุมมองของแต่ละคนให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์กับเพลงนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ผมก่อนละกันจ้า
1: ได้ครับ
3: ผมเป็นตำแหน่งของผมเป็นซับโวคอลกับซับแรปก็คราวนี้พลิกมาเป็นพีจะเป็นแรปแบบเรียกว่าแรปล้วนเลยละกันครับปกติพี่จะมีร้องกับแรปเมโลดี้ซะส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้คือแรปแบบแรปจริงๆเลยก็อะไรท้าทายใหม่ๆดีแต่พี่รู้สึกว่าก็ลุยได้ครับสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็เหมือนได้อัพสกิลเรื่องการแรปของตัวเองขึ้นมาด้วยครับผม
1: ก็แบบมีความดุดันขึ้นโหดขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: ใช่ครับแต่ก็ยังอยู่ในคาบหมาน้อยเหมือนเดิมหลุดจากตรงนี้
4: หมาน้อย
1: ยังเป็นหมาน้อยของทุกคนอยู
3: ่เหมือนปอมเวลาเห่า
2: เปรียบเทียบได้ดีนะ
1: เห็นภาพเลยนะไม่ใช่ลอตไวเลอร์แต่เป็นปอม
3: ใช่
2: เฮ้ยจะปอมเวลาเห่านี่เห่าไง
4: อย่าดีกว่าอย่าดีกว
1: ่
4: าม
1: ีใครอยากแชร์อะไรอีกไหมมุมมอง
4: เมื่อกี้เป็นตำแหน่งซับร้องกับซับแรปได้มาลองแรป
1: ใช่
4: ส่วนผมเนี่ยได้มาลองร้องครับผมก็แปลกใหม่ครับเป็นไรแปลกใหม่ปกติจะแรปกับพี่พายนี่ใช่แต่ว่าพอมาเพลงฮาร์โมนีเพลงนี้ได้เปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงมาลองร้องบ้าง
1: รู้สึกว่ายากไหม
4: ท้าทายดีครับ
1: แต่ทำได้ดี
2: ว่าน้องทำได้ดีนะ
3: ใช่
2: แบบน้องคือน้องกังวลแหละกังวลตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเบนทำมาได้ดี
3: จริง
1: สุดยอด
3: เฮ้ยผมขอนิดนึงนะผมรู้สึกว่าเสียงเบนอะตอนที่ร้องเปิดอะเหมือนเสียงตอนเดโมแบบเป๊ะๆเลยจากผมนะที่แบบสำหรับผม
1: โอ้ยมีไฟล์เดโมอยู่อยากฟังเลยเดี๋ยวหลังไมค์ว่ากันมีใครอยากแชร์อะไรไหมแชร์ได้เลยนะตอนนี
2: ้ได้เลย
4: ผมก็คล้ายๆเบนครับเพราะว่าเป็นเมนแรปกับเมนแดนซ์แต่ว่าได้มาร้องก็ตอนแรกคิดว่าแบบว่ามันจะยากแบบว่าคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้เลยแต่พอแบบว่าลองฝึกไปเรื่อยมันก็พอเป็นไปได้อยู่แล้วพออยู่ห้องอัดก็มีพี่แอมคอยช่วยด้วยแบบว่าพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยมันก็เลยแบบว่าหายกดดันครับก็ทำออกมาได
3: ้ทำได้ดี
2: มือดิมือ
1: เย่โบร
4: ไม่เคยเจอพี่แอมเย่โบร
1: แต่นี่เป็นการร่วมงานกับพี่แอมครั้งแรกเลยน้อยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ความรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นปะ
2: คือจริงๆเนาะต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่เคยทำงานกับพี่แอมเลยทั้งพี่แอมพี่โฟด้วยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็ตั้งแต่เราได้ฟังเดโมเพลงเนี่ยเราได้คุยอินพุตกับพี่แอมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราอยากได้เพลงแนวนี้ที่แบบเราจับมือไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นวงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่แอมก็ส่งเดโมแรกมาให้ฟังแล้วเรารู้สึกว่านี่คือแบบมันเป็นเพลงฮาร์โมนีที่เกาะกลุ่มพวกเราวงกลุ่มจริงๆอะไรเงี้ยก็สนุกมากครับแล้วก็รวมถึงตอนอัดที่พี่แอมมาช่วยอะไรเงี้ยก็ตอนแรกเกรงกันมาก
1: ใช่
2: เราจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าใช่ครั้งแรกที่เจอพี่แอมอะไรเงี้ยแล้วก็พี่แอมเขาคอยช่วยตลอดเลยแบบบอกวิธีการร้องตลอดเวลาแล้วก็ยิ้มแย้มตลอดเราไม่เคยพี่แอมไม่ยิ้มเลยท
4: ั้
2: งว
4: ัน ยิ้มทั้งวัน
2: ใช่ใช่
1: ถึงว่าฟังเพลงนี้มาแล้วมันจะรู้สึกแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช
1: ่ไหมงั้นเดี๋ยวให้หนุ่มๆเซอร์เคิลครับร้องให้ชาวเซนเตอร์ให้ฟังกันแบบสดๆเลยดีกว่า
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นี่เดี๋ยวมองกล้องนี้อันนี้เป็นสายตาของชาวเซนเตอร์
2: เราเต้นท่าแบบเล็กๆด้วยไหม
4: ได้จำได้ไหมล่ะ
2: จำได้
1: นี่มันเกลียดมากเลยเนี่ยเพลงยังไม่ปล่อยเลยนะเนี่ยเราได้ฟังก่อนด้วย
2: ครับ
5: Now we've got the same vibe.
1: Damn, pow, pow.
5: Kinda perfect, right?
1: It's

0: านี
1: ้ประมาณนี
2: ้เอาจริงๆนะสำหรับผู้ชายอ่ะนี่คือเพลงที่เสียงสูงมากเลย
3: ใช่
2: ใช่ไหม
4: ใช่สุดๆฮะ
2: เมื่อกี้พยายามฮึมฮำตามอยู่ในคอแล้วผมก็รู้สึกว่าเด็กพวกนี้ทำไมมันเสียงสูงกันจังวะอ่ะแต่ทุกคนเนี่ยก็หลายๆคนก็น่าจะเคยได้ดู performance ของเพลงนี้ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเคยมีแอบไปเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยแล้วก็มีได้เห็นสเตจบ้างในรายการบางรายการอะไรอย่างงี้เนาะแต่เท่าที่รู้ก็คือตัวเพลงจริงก็คือสตรีมมิ่งวันที่28ใช่ไหมแล้วก็ตัว MV เนี่ยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ตอนนี้เนี่ยได้ไปแบบตามอ่านฟีดแบ็กบ้างไหมหลังจากที่แฟนๆแบบได้แบบฟังเพลงผ่านแบบว่าจากสเตจเราหรือว่าแบบได้แบบดูผ่านรายการอะไรเงี้ยว่าเขาให้ฟีดแบ็กเรามายังไงบ้าง
5: ล่าสุดแล้วกันพวกผมได้ไปเล่นที่คอนเสิร์ตนึงมาเป็นคอนเสิร์ตรวมแบบพี่ๆจิ๊ปป๊อปแล้วก็มีพวกผมเป็นวงรูกี้มาก็พวกผมรู้สึกว่าอยากเอาเพลงนี้ไปโชว์กันมากๆก็เลยตัดสินใจเอาไปโชว์แล้วหลังโชว์เสร็จพวกผมก็ลองมานั่งไล่อ่านฟีดแบ็กกันดูก็รู้สึกว่าจำได้มีแฟนแคมโอ้ขอโทษครับมีแฟนๆแท็กกันมาเต็มแล้วแบบอยากให้ปล่อยได้แล้วอยากฟังแล้วเพราะรู้สึกว่าท่อนit's all about you ติดหูกันมากใช่ติดหูกันมากอยากฟังกันมาก
3: แล้วก็แบบว่าตอนที่พวกเราแอบไปทำชาเลนจ์กันมากับแบบเพื่อนๆคีป๊อปอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็บอกว่าอุ้ยเพลงแบบดีมากเลยนะอะไรเงี้ยแบบว่าชอบอะไรเงี้ยรอติดตามดูรอฟังอะไรเงี้ย
6: ทุกคนเห็นป่ะมีแฟนคลับบางคนที่เอาท่าเราที่เราไปโชว์ที่คอนเสิร์ตไปแกะ
4: อ๋อใช่ไปแท็กมา
5: ใช่
6: แล้วเหรอคือแบบน่ารักมาก
2: คือเขาเรียกว่าคอนเทนต์ชาเลนจ์มันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เพลงยังไม่ปล่อย
6: ใช่
2: น่ารักนะน่ารักนะแต่จริงๆเราก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยเมื่อกี้ก็ได้ฟังครั้งแรกเหมือนกันก็คือผ่านนี่แหละผ่านที่เราเปิดกันเมื่อกี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ติดหูมากๆเลยแล้วก็มันมีความแบบว่าเป็นอีกภาพนึงใหม่ๆของพวกเราเซอร์เคิลเนาะ
3: ใช่
2: ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเวลาทางวิทยุใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวให้เซอร์เคิลเนี่ยฝากเพลงนี้กับชาวเฟล็กซ์ที่ฟังอยู่ที่ 104.5 หน่อยครับ
7: ครับผมพวกเราเซอร์เคิลฝาก Harmony ของพวกเราด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทุก Streaming Platform ในวันที่28สิงหาคมนี้ครับผมแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ทาง YouTube M Choice Music วันที่29สิงหาคมนี้ครับผม
0: ฝากด้วยนะคะ
2: แล้วก็ฝาก MV ด้วยวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงครับผมดูได้ทางไหน MV
7: YouTube M Choice Music ครับผม29สิงหาคมนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นนะฮะเตรียมตัวได้เลยนะฮะเหล่าเซ็นเตอร์ทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวผมจะขอสมัครเป็นเซ็นเตอร์รีคนได้ปะ
0: โอ้ยได
2: ้ดีอยากรู้ว่าชื่อแฟนคลับของที่ชื่อว่าเซ็นเตอร์เนี่ยได้มายังไง
8: ครับก็เราเซอร์เคิลเนาะวงกลมอะไรอย
2: ่
8: างเง
2: ี้
8: ยทุกวงกลมต้องมีจุดศูนย์กลาง
2: ใ
8: ช่แล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะผ่านช่วงเวลายากลำบากหรือว่ามียิ้มมีร้องไห้อะไรยังไงเรามีจุดศูนย์กลางนี้เป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราอยู่แล้วก็เลย
2: ใ
8: ช
2: ่โอ้โหแบบน่ารักอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปต์ชื่อแฟนคลับที่แบบมันเจ๋งดี
8: ครับ
2: เพราะว่าแบบสมัยที่แบบว่าตอนที่ผมผมเคยแบบทำงานไอดอลอะไรอย่างเงี้ยกันตอนนั้นผมก็แบบคิดแบบว่าคิดกันแบบเร็วๆมากเลยอ่ะแต่ว่านี้มันดูแบบมันดูมีคอนเซปต์มันดูมีอะไรมันก็แบบน่าติดตามแล้วก็ดีใจกับเราเซ็นเตอร์ทุกคนด้วยนะครับอันนี้คือเพลงที่4ถูกต้องไหม
8: ครับ
5: ใช่ครับเพลงที่4
2: เพลงที่4เนาะจริงๆแอบติดตามตั้งแต่ซิงเกิลแรก One It Now ชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าคือเราจะเห็นแล้วว่าช่วงนี้ทีป๊อปก็จะคึกคักเนาะแล้วก็จะมีหลายๆวงแบบว่าเดบิวต์มาเรื่อยๆแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งวงที่แบบเราก็แบบเห็นเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเลยอ่ะอยากแบบมาแชร์ให้หลายๆคนได้รู้จักกันนะสำหรับเซอร์เคิลนะ
3: ขอบคุณครับ
2: อ่ะสปอย MV ได้ไหมนิดนึง
8: ได้คร
0: ับ ได้
3: ทีละนิดทีละคน
0: ทีละนิด
2: นิดเดียวเอาแบบนิดเดียวเลย
0: พายก่อน
3: โยน
4: ก็จริงๆพวกเรามีสปอยไปแล้วเราหินกันไปแล้ว
8: ใช่
4: มีรูปแบบว่าสิ่งของแต่ละคน
8: เรียกว่า missing piece
4: ถูกต้องแต่ว่าเราสปอย
0: ในวันถ่ายละคร
4: สปอยได้เหรอ
0: ได
2: ้สปอยแบบเป็นแบบคำแบบสั้นๆนิดนึงอะไรก็ได
8: ้ร้อนนี่ร้อน
4: ได้ไหม
2: ร้อน
4: ร้อนอากาศร้อน
2: อากาศร้อนก็ดูเป็นสปอยกว้างขวางกว้างขวาง
8: ร้อนกว้างขวางมาแล้วร้อนเนี่ยคุณร้อน
4: ทุ่งหญ้า
8: ทุ่งหญ้ามาคุ
0: ณฮาวายใหญ
2: ่
0: ฮาวายใหญ
4: ่คืออะไรอ่ะ
3: หาดใหญ่
0: ฮาวายใหญ่
2: ฮาวายใหญ่โอ้โห
4: ฮาวายใหญ
0: ่เอ้าก็มันจะได
4: ้
0: บ
4: ิ
0: ดไงบิดไปเรื่อยแบตอะไรบิด
2: อุ้ยหลุดอะไรหรือเปล่า
8: ผมโลโก้ละกัน
2: โลโก้
7: ผมประดิษฐ์ละกัน
0: ประดิษฐ์
2: เฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจ
4: ประด
2: ิ
4: ษฐ
2: ์
4: อะไรเอ้ยประดิษฐ์ไงโอเคยากเลยคนนี
5: ้ยากจริงบิน
8: ใครบินอ่ะ
0: อ๋อ
2: โอเคเอาเป็นว่านี่คือหินของหนุ่มๆเซอร์เคิลนะก็ฝากแฟนๆไปลองแบบปฏิบัติต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ขอลาผู้ฟังทางวิทยุ Flex 104.5 ไปก่อนครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะที่ช่องทางออนไลน์ของเรา Flex Connect นะจ๊ะ
9: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบพร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ำพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากชินชินวุฒินะครับกับเพลงคนธรรมดานะครับและตอนนี้2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะฮะก็มาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเราทุกคนเลยนะครับและตอนนี้นะฮะต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนชาวเฟล็กซ์ทุกคนแน่นอนนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Lido Lifehouse Nostalgia Repair Presentsออดี้นะครับร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของออดี้ในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะครับวันที่26กันยายนนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้นที่ 1,200 บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปกดบัตรกันได้แล้วที่ Ticketmelon นั่นเองครับ

0: ็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับและ FJ ต้นก็จัดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากวงมีนนะฮะกับเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You นะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับน้องไทยจาก Bus Because of You ไอชัยด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evoแรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Leg Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าเรากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีต้นไปไหนเด็ดขาดเลยเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: เพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดเด็ดขาดกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex Recommended This Week รักมักยากบัส Because of you I shine

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบ

0: ก็จัดเลย
1: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยนะครับซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะฮะกับเพลงเธอไม่ชอบฝนนะครับต้นเปิดให้เลยส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าในช่วงนี้นะฮะใครที่กำลังรู้สึกเครียดนะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยจาก University of Oxford นะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยออกไปเจอเพื่อนนะครับออกไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าไปทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับจะช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะเพราะว่าการพูดคุยนะครับการหัวเราะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวต่างๆกับเพื่อนนะครับก็จะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟินนะครับแล้วก็ออกซิโตซินออกมานะฮะซึ่งจะช่วยลดระดับฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะฮะก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเครียดกับงานนะครับบอกเลยว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะโอกาสดีมากๆเลยรีบโทรนัดเพื่อนกันได้เลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: น
3: ี
4: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟั

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับกับเพลงขอวอนฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่40จากมาทีมด้วยนะครับและเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้เนยซินยอริต้านะครับมาถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ถึงแม้ว่าจะเคยผิดหวังจากความรักมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่หมดศรัทธาในการที่เราเนี่ยจะได้พบกับใครคนนึงที่รักเราอย่างจริงใจนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Bogie Lion จัดให้แล้วกับเพลงนี้ครับเจอปล่อยเธอไป

0: วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวงมีนนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็ได้สนุกไปด้วยกันเฮ้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกัน
4: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไป

0: พร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็จัดให้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Cocktail Featuring กับ Kill Floor นะครับกับเพลง Yours Ever นะครับก่อนหน้านั้นก็มีหมื่นคำลาจากนนทนนด้วยนะฮะและในไหนพูดถึงนนทนนแล้วนะครับบอกเลยว่า Encore Concert ครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นนะครับใน Mama Present นนทนน The Moment of Spectacle Arena Encore นะครับในบรรยากาศเวที360องศานะครับวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ Impact Arena นะครับใครที่เป็นนนแฟมทุกคนเนี่ยก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะครับกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop นะครับงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: บใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากเมอร์นะฮะกับเพลงขึ้นใจนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ร่วมงานกับ Black Heart ด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงด้วยการจากลานะครับแต่ว่าไม่ว่าจะผ่านเวลาไปนานขนาดไหนนะครับเราก็ไม่สามารถลืมความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้สักทีหนึ่งนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะฮะรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนนะครับก็รอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 20:00 น. ถึง 5:00 น.ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ

0: ใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketnature.com Trip กลุ๊ป Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ๊ปเท่านั้นและรอบทั่วไป30หาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
3: Strong Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกั

0: ุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้10:45 Non-stop non-stop

าสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 Non-stop Music

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Flex Flex 104.5
1: ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมอง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้